ก้อยฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

ยามมื้อช่องเฮาฮักกันโฮที่ปีใหม่เขาฮักยามใดใจจงเฮียนกันเอวป่อยมุ่นลิ้นเปิ้นบ่ค่อยตังมึงเด้อว่าเฮาฮักกันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

0: เข้มไข่ล่วงเสาต้านว่าเขายังได้ม่วนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปู่ห่อขามาสิบสองเมาซ้ำตีม่วนขามาเห็ดสัง

ันจิมเก๋ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมาสิบสองป้าเต๋อสำหรับพี่น้องเขาตั้งไหนปนกันมาถ่อมคำห้องที่ถ่อมดีนักถ่องเดิง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนผมพบบอกเลยปล่อยเมียเราชูท้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแต่เหมิดสง
1: 云南先是怪什么拉苦是不拉达正破嘎苦不可能为是怪那个爱
2: 云南先是怪什么拉苦是不拉达正破嘎苦不可能为是怪那个爱
3: ชิกามตัดง่ายครบนัวผู้เนานี้คำจางงามนี้มุขันมุงมีสบายอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมุงมีสบายอาเดียนท่ามโนบวยคันควันสบิวไอมุขันยี่ปังตันน่ะช่องนั้นเอองเซาลู่จึงทงกรรมมุจิบังดีจอมชงมีสบิวดันไหนมโนอุนเซียนง่วยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปุกางานนะสกวนชกเราชมิงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปุกานชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถะอันเถะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลช่วงอามิดเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลตุนนาทุ่งขึ้นมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

0: 后含带淡红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
3: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
4: ว่องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
3: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
4: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
5: พี่น้องขอตั้งใจสุริยุสาจะละหิ่งตั้งให้เข้ามาปังในเขาตีตั้งให้ตั้งหน่ายดันที่หนักมีเสนไว้ช่างไว้ห้องไข่หุยโจจ้าฝึกหินตั้งเหตุจอมปังจอมปากหัวจะสื่อเสียงสื่อเสียงเพียงจงสู้จีตั้งคำหนักหนาเจี่ยวมาดันยินนันเสนตั้งจงโกตั้งไล่โจเล้าไก่เสียนกวางเตียนเปลี่ยนเสนเสนไว้สู้จีเดิมเหมือนเจียนดันอยู่ตีวิ่งขวัญบินห้องไข่หุยกลมตั้งกันดำหกปากว่างการเช็ดฉาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งโบคางกงดุเขาอ่านได้โบเป็นกันมะดีฝันเช็ดฉาได้แบ่งก้าคากะมามาได้ปนเตอเห็นดำยินนันเซนปงบอกว่าเมื่อสองเห็นปลายสาวหกปีเอิ่งตีเจอเดาใกล้ใกล้โบเป็นกินเห็บหยากว้างตู้โจดันขวนตังก้าไปดีไปผายอันดกวิ่งเหมืองเบากาเถิงเอิ่งตีเหมืองเดียนในตอดอันเจินคางกาเถิงเหมืองเดียนในปุติสร้างดีได้พอกะปีได้เดินเดินต่อถังเดินสามบากเด้งข้าผีคาเฟ่เดอผู้เอ๋ยใครหวักเติ้งกะปนเต๋อกุกติยันรำในสอบถามเขาสะตั้งมาเจอได้เมื่อเดินห้าได้สาวเก้าฝันกลางฝันยินนันเสินไว้ช่างไว้ขวยฟังไข่ขวยโจจ้าฝึกเห็นตั้งชันตันมาเขาจะสื่อเสียงสื่อถิ่นเพียงจงสู้จีต่อดองอันผีเตียกสันสีช่างจื่อสื่อฉินเย็นเสียนโปเป็นเพวะสื่อเตียงเหตุออกดองชิ้นเลยดังดานั่นมาต่อตั้งสันฝ่ายการเฮฟังตั้งหิมเจียวเพหลงโรยรำปองการโปเป็นตั้งเพเขียนหางโปหางเป็นน้ำดับน้ำดองเจอในขาบันหน้าการปองการเฮฟังนั่นเขิงปองหน้าการปองเหตุได้ดีดีต่อโถหักหน้าการตีสั่งอาเมียวห้าความขอดฟันกันได้ข้างหนีเฮงทาเทียนสำเนียงสูจีว่างเด่นทิ้งปองเด้อหวยได้อีกซ้ำตั้งคำเมื่อเดินห้าได้สาวเก้าฝันกลางฝันยินนันเซนตั้งจงโกตั้งได้เจ้าเล้าไก่เชียนกวางเตียนเปลี่ยนเซนสำเนียงสูจีเด้อเหมืองเจี๋ยดันอยู่ตีวิ่งขวัญบินได้ควางไข่หวยกลมตัดดำหกปองหอมกันเต้าโถหักสองตั้งสองเบิ้งอยู่เด้ออึ่งตีในหอมเห็ดหอมปองเกิดความกันข้างบีกับเต้าโถหักสองตั้งสองเบิ้งเด้ออึ่งตีได้ข้างมีหึงทามะเหตุออกดองอับสักลำเตอเทียนยินนันเซินไว้สู้จีว่างดินยี่ดันได้เจ้าเซินไว้สู้จีลี่มินเย็นเล้าไก่เซินไว้สู้จีจ้างกู้หวยเซียนกวางเซินไว้สู้จีเข้าอาเลียนเตียนเปลี่ยนเซินไว้สู้จีเชิญจินสองได้ด้านคำจอมหนังเข้าใบเขาวงได้ว่างการแช่ชาเครื่องขวางกลโขเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางกงดุเขาอ่านได้โปเป็นกันมะลีฝันเช็ดชาได้เครื่องขวางกลโขเข้าตั้งหวักตั้งในดำเตอมะลีฝันเช็ดชาได้เดียงก้าเข้าเข้าหวักหวักในปนเตอเหงน้ำวันหนำในขึ้นถังเหงไปเปียกชิบฉีดน้ำหน้าการเช็ดชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซาซาเขาสั่งวันในยินนันเซินชี้ของจงชินปงบอกว่าเมื่อสองเหงไปสาวหกปีว่างตีเจอกินเห็บหยาไกลไกลโปเป็นกวางตู่กวางโจดันต่อโถหักหน้าการเหฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอเทียนล้ำสั่งในตั้งเซนเมียงอวกหกอวกมีเห็บเมียวมีกวางตู่หนักแหงดันมีสี่สิบเก้าอวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกวางตู่ทำหนักแหงดันมีเจ็ดสิบสี่อวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกวางตู่เอจอมดันโกปีเดินหกต่อทั้งเดินเปลี่ยนได้เป็นขิงย้ำเมืองเชียนดันเดอลอยได้ออกเห็บดำดันอีกซ้ำหน้าการเจ็บเห็บตั้งขายเห็บได้กว่าเฮงท้าเตะก็เป็นขิงย้ำกินเห็บเหยากวางตู้โจดดำเหยียงดันย้ำสั่งได้

0: 前介蛋海里边考察蛋毛，边界含蛋海。
1: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่

0: อามิวปัดฟันต่านเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจางฝึกเห็นโค้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสังเหงไป13ปีดัง12ใน23วันชีจิ่งพินจงสูจีอยู่เนื้อขวยหลงด้านในด้านการเดิมันสอนจงจางดงชนกงเจ้าขวยจีได้ด้านคันชีอ่ะก้นอ้อนหัวการปลูกเดิ้งช้างเดิ้งจันกูคักดอกมีดองหูตั้งหันฝ่ายการไทยดะหูถึงด้านการไทยดะอาแม่ก้นดะดองจำทั้งจำเดิ้งมันสอนจะได้ทั้งว่าอ่ำหูดอกโจจ้ากับฝึกหินห่างดำกับตั้งจางดองหูตั้งหันจับจ้าโจได้ได้ยกส่งมา
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงข้ามหวานหวานกูตันปานยังชิง
3: ชิงข้ามหวานหวานกูตันปานยังชิง
4: ปีร้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมความหองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งวองเหอะปีร้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงครับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
2: จึงยืนลำอันเทมงยืนผังงอกายแต่ลำอาศิตาสเปลี่ยน

남나루나 시간도 몽도랍도 등그모군랍도 니즈펑포나 동콩모모도 시진핀 모도모던조단에 아창몽가 미즈산니 통신나단 웨신라이 시가 미와몽단 이나몽도티 원나몽단 라이조 라오가이 시앙광 변변몽도랍도 모모도 신인쿠 크룸시가 칸에 통드라고 칸나 남바크루랑 크룸시가 칸에 즈펑 쿠밍고 포펑에 시가 모한 모도람 우칸쿠 브루상에 롱레그릇 모도 재판 르니미 칭미 잔라에 시가 이남몽도 칠콩에 쿤그루닝 남나무디그모 샤나나 크림그란람무둔에 메봉 스프라단에 시가 Shweli Monglian Satluwa Modo Lam Gona Jankangwa Na Monglian Du Ae Modo Lam Krang Na Lam Lai Jipu Thapangwa Ae Shiga Daning Shita Lengay Gwan Na Shita Mali Tha Mongdan Ding Gatsang Gunra Khan Dugle Gajay Lalu Ae Datgu Mening Bong Ae Dian Na Tha Thamazana Kunmunga Gatokru Rojan Ae Shiga Philippine Ni Rim Diakdon Ae Miwa Mong Ayamisha Gru Shimali Phe Datan Ae Shiga Shiga Titangun Ae Pang, Xi Jinping A Ga Do Mi Tiam Kwamungwe Ni Bai Bang Dan Na, Ya Lu De Shiga Jomada Pangwa Ga. Shita Munga Ntoy Kunjiku Ya Shini Do Tha, Yinan Mungdo Dengrimugun Rabdo Ni Zipong Po Na, Dongkong Momadu Xi Jinping, Shansi Changzhi Miu Qingyan Genwang, Mshang Wan Maga Mo Tha, Da Jiu Sumri Krugbo Wa Ae Mang Kang Tia Siang Na, มจมตุนจอตันไออาชังมงกะมิจสันนีทนชนาตันเวชินลามงโตติงนาวนลิงาไอคูกลอสโปรนาลัมเทคะมูรูตาวพังโมปงลีแพอจอมไปแพรพรันดันไปกลอสจาจันกิงมันสุยาอจุนซียูจสันมิชวนชิตุมนาชินชปันลัมนีตุปสมรูอมิวชามิครุมรจักกสิมตุนชากวมเตมูเรมูลัมนีตุปสมรูยูมาไอ มงโดรับโดมงมตุวังนิงจะพองจูจุมวุไอชิตามงานทอยคนจุกุยาจะพอตัวทะมีอมงอินนามงโดเทวันนามงดันไหลโจลาวไกเสียงกวงเตียนเปียนมงโดรับโดมงมตุชินิงคูครึมชกาคันไอทงตระโกคันนะนำไปครูหลังครึมชกาคันไอจะพองคุมิงโกพอพองไซเทมเรนมงโดมงาทั้งลุทั้งแลมูส่งจงกลัวตั้งกันตุนเลียจอมชกุน มีครึ่งมังรุมไรจอมปองพอมไรนาอาจารย์มดังเกลาจวนยันใจละจุมรองไอมีว่ามงวันนามงกรรมการเรื่องชาเรียครั้งพ้นจอมโกมเดียนไอลำทะเกลากระบะไออาซงอาจุนซีนีสังอับสโปรครั้งวังไอมงโดรับโตมงมาดูวังหนิงวันนามงดันไรโจมงโดรับโตมงมาดูลีมิงยินเราแกมงโดรับโตมงมาดูยังโกฮุยเสียงกวางมงโดรับโตมงมาดูเฮาอาลิง เตรียมเปียมงโดรับโตมอมตุฉันจินยงนี่กาชกามาไอถ้าตนไอจะพันก่อนนาเจลูไอเดลปรันทะโมฮันโมโดลัมอุคันคูปรูชังไอรุงไรโทซาจะพันก่อนเลบาวนาเกราโลไอจะพันนันก็วางอังไซเทียมเรนและนี่มีจับชิเลตันไอรุงไรโทซาโมโดก็ทิ้งมีจันไลน์นาทิ้งมีเอ็มจัดชิมลีดูอุคันปรูชังลัมก็วันดีงาอินดุนดังไรลุงไอ เดลปรันทะมงโดอนาเตียกพังโมดัมนีเคียงละข้องเอคุณครูหนิงนำนามติกโมชานานาคริพาลัมปินลอยไอเมบงสปราดันนานำนามติกโมชานานาคริจังลัมเพอาจังมดังกรันไอคู่กวนข้างนาลัมดึงยังทุชมกคริจังงาไอมงโดติงนำนามติกโมชานานาเราคริจังราไอชากรุมสัตตุน เราจังราไอชาสนิชมลีมาสะตัวง่ายชินิงชกูนาชตากรุกนาชตามจัดกนำนามดีกโมตัวตุชาอันไอเตียนเรียชันไรชานานามังคังปินเลยไออาเตียมงเรนำนามดีกโมชานาไอมังคังกอินนามงตัวชวาจิมวันสันเซียงลำทนาเลยตัมพระไอมังคังไงปินมัดง่ายชตามงานทอยคนจุกุยาทะ ชิลีกวนนามงเลียนดูไอสัตว์ลวนโมโดลัมกวนนาเจนคังกวนนามงเลียนดูไอลัมกวนโมโดครั้งไอทะเลนนาตานุสงกวนเทียมตุตันนาจะพูทะปังวาเซ

มาดูอย่างทั้งยังกันวางซิมงกันวางท่าสัตว์ลวยโมโดลัมครั้งไงหรือเปล่าชิตงเกาลู่ใส่ชีลีมองเรียนสัตว์ลวยโมโดลัมก่อนนะจังข้างก่อนนะมองเรียนดูไอ้ลัมตัวก่อนจังข้างกันวางเยียนจื้อทุกกระทงมาเกาก่อนนะพังนะลิงทางมิวนะจังข้างกันวางกันมากันวางทั้งยังกันวางไหลผู้รามิวนะลันทั้งกันวางซิมงกันวางมองเรียนกันวางไหลนะมองเรียนกันวางล่างเลิกกระทองมะเกาโกวาดูนนามาดงลำโกเตียงและข้องใจสนิทกระทองมะสมจะคู่กะลูวาวาซาซาโมโดมะลีไลนาสัตว์ลวยโมโดลำอะมะสัชตังโกขันนากะโลเอเรียตันไออารังจะพันปองโกเยียงกะดีมะสมใจมะงาชีดังตุงาไอถ้าตนไอจะพันนานก็นาเจลูไอคิงละข้องเอคุณมะงานิงทาพูรานะมะสัชตังอะละทะเดนากาพรีกลอชปรมกะมงโกคิลคองเอคุมะลินิงบงไอเตนาทะธรรมจนาสนิชิตคูกะทอมมะจันเรจันคิลคองเอคุนกรูนิงชิตาลงเอกวนนาชิตามะสมทะซึมอกกังทะตัมนีจับชิเลตันไอพูรากาพรีโกยังกติมิริมีตุนากลอชปรรงไรนีโกจัมมะนีรูชะเรมงดันเทชรามยันชิตคูเตตุชิเลตะงาไอเดลปรันทาป้องชามิโอนีโกกาพรีเซียงกลอชโปรมกามัวมาคราพันชลัดมงกลอราไอรากต้นลำโกขันนาพกาตับชพันชลัดมัวอุยงามกลอนาคูพิชอนไอลำเซียงชาโกมเดียมัวและตับพาจื้อคูมติชิตัวพงตังพาจื้อจากุมโปรมัวอามิวาโปกบามลีมัวลำคุณง่ายทาพงตังพาจื้อคูมติชิตัวนาตรานีลังครับนาเซชื่อกามชานีมงดันตะกุสุนปวดมุกอนดับนี้ก่อนนาสกอนเจลูไอชะตาลงไงก่อนนาชะตามลีทะมงดันติ่งแต่งกุนกัสยังกันราทะตุกไลกระจายลาลูไอแต่กว่าเช่นว่าชื่อกะดีมลคองเคียงมลีมาสมใจสนิทดูนามันยังปงไอเตียนนาทะธรรมจนาคุ้มงากระทอกรุระจังงาไอชื่อกามชานีสกอนเจลูไอเชนโจนำบัดคุณงไงมาชาจวนสมชิงเปลี่ยนลีก่อนนาโมลิมากรากลงงุสัยเปียนลีจอมชานีชิตามงานเทยสมชิยะทะมปงลีจอนนาเปิดจิงกวดดวามสัยมีอามงดันสพอมปาตีกันจวดชิเลตับกาจอมชาหูจาวมินชิตามงานเทยคุณจุกุยะทะโคชปราตันไอมีอามงดันสพอมปาตีกันจวดตรงคงมมตุมงดันตึงยังอบสิจิมพินโสชกาตันไอมจวดลาวมงดันมงจึงชากุมลันปาตีพงกันจวดตรงคงมมตุมงดันตึงย่างอบทงลุนชิตากรุปรละของยากอนนาปรกรุยาทะมีอามงดันก็มงอามูลำเทียเซียงนาสังกวนครัดวานาเรียชิตามงานเธอคุมจัญญาชนะฟิลิปปินนีริมเตียกตนไอมีอามงอายามชากรุชมลีเพตตะตะเซมีอามงฟิลิปปินมงก็ซาจุงาไอตะกะซาตับนีมชาเพรตันนาชันเทียงาไอชาทะซาจังลคูครัดวามเซฉันเถียกอนเดอาชองเอสิมโปรมีซามีซมงโดนาพรือกังจักรุงละง่ายมีทะโมธรรมาไอชิตามงานถอยชิมงายาทะฟลิปินมงดันตราชิตบตับนี้เอริมเตียกาวง่าไอแต่นี้นารูชามงดันง่วยชิทองตับนี้ถอยคุณจะคุยยาทะรูชามงดันกลมสมการภูจินอากาโกขันนาชปรายชิกาทะจุนไอลักษณ์เพียมูชมูชมัดมาจันชรามซาคุยอย่างรูชามงเทียอุคลามงลปรานานทันใช้ลำกว่าพังจิตทุมเดียระว่าใส่งูนาคู่ไม่กำไอไรยังโดขั้นไอมจันตึงยังปิมปลัวไอมซาทะรูชามงเทียอุคลามงลปรานานทันใช้ลำกว่าครักเลยครึ่งมันนางวยลำเร็นดูโดตันไองามาไอชะตามงานเธอสมชลง่ายยาทะเมียมงสามงโดตึงตุมกะนำคำกัมเรียทะกุโปมังคังง่ายปิมปลัวไอมจวยามชาโลมโลคลำบากครุมันอายามชานีอาตุมตากัวกับตาโลมโลตุเทียมัดงาไอนันจับอยู่อย่างเดลังนามังคังกัวปวมกุปัววาไอมจัวเรียกุปัววาไอชาทะพรังทูชวมทะลังนาปวมโลโลมคองตนงาไอชื่อกามตะงาไอครอบชวามชานีเดลังนาชื่อกากัวสวนทิชนาดันไอเรียมตุนนาสีจิมพินอากาตัวมีใบจอมตะกาNi zhi san nan shen la tai zhi la. A miu shan ni gun dong ku leng ai zuan, ni krum gun nan mu zum.

0: 莫南塔绕中是滚的尼米西金皮纳嘎多米神拉
1: 东空蒙度西金皮听了考爱十四年年是大师团什么在亚塔米瓦蒙丹是碰巴的那把十字库浪蒙丹顶那个啥子碰个巴塔当时那还是来没顿时不爱上诺让麦干部落姆落是办事拉断卢武藏铁入役占照时啊他让马干部破是历史将是满来大丁瑞母崩里扎扎格罗克瓦尤塞让马尼破没顿那了大说浪来是一农干部了大浪罗阿缪干部铁米瓦蒙丹是碰巴地碰不杀热爱干部公破内裤是办事拉来那爱
2: มุขังมวยเทียมีปุ้มียักลามชลาชบรรยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
3: สิกามตัดงาไอ้ครบชมชานีแต่หลังนามขวัญมวยสบวยอาเดียนท่าสองเดียนามขวัญนี้บังดันนากาไอ้จอมตัดลากา

时间没得啊，哎，可不上山呢。你得让那么看门卫，你得过帮他妈塞。你得让那时间忙，你得过帮他妈塞家里，让那让白出门家。

하바치마 레레다오 누덴 두자 마무라 니마샤샤 라닝구 아무니에 원두자 마리소아미 레벨우시 몽과디 좋은 놈가래

0: 风拍心怕啥人难，不料比亚毛干带铁心，放靠干中没弄发电，灭啦高山美。
1: 风海一声怕啥人难，不料比亚毛干带铁心，放靠干中没弄发电，灭啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาแน่เขาสั้นไหวปองนี้ที่เพียกมีสวัยชาวไอ้ขวยห้องพำโจคำใช้คำเพียนกระเด็ดตามสีจิ้มเพียนทรงสูจีปากกำใหญ่นักการสีเนื้อใหญ่นักนั้นสวัยสูจีในอินันเซนพระเดชจงโกลายเจ้าเล่ากายเชียงกวางเตรียมเปลี่ยนเซนในพระเดชเย็นนานพำโจการปอกที่หกอยู่อย่างเหมิงเสียยกพำซบตังรถการรีไปขอบแดนบ่อฮานตัวละของโขขอกไปมาวันหนึ่งปอกที่ลงปั่นกันปอกอินานเซนปุ้งเผเรื่องการเฮ็ดซ่าเมาเฮ็ดถืนในปี2826โตตั้งรถดีและเปียงตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองแหลมป๊อดเจินค้างปองถึงเมืองแหลมโคตรแม่ถืนโดดไดไตเตียวปีนี้ได้1ถึง

ั้น3คาเฟ่ที่ผู้จะขายออกไปลงปุ่นกดเย็นไปวันสีเดินการกะค้าแห่งเตียนต่างประเทศทำนาเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสหปุ่นปลาย6พายาสรอนพระเดชทรงโกจอฟิลิปปินยับซึ่งวัย60คนได้เอาปล่อยออกมาไม่เดียวกวายฟังขณะเขาสามเอเคมถีเดินหาโลกซอกเกาะคำหลาแรงอีนานเซิงเว่ยจังเว่ยขุยห้องพร้อมโจคำใช้สอนสืบพันเพียนใช้ความจีเน่ใหญ่นักอันซีจิ้นเพียนจงสูจีติดต่อชิงเยียนเสียนสร้างจื่อสือในซานซีปอเกิดจองการว่าสื่อเตียกงันติดต่อการเหตุสังสวัสดีการเหตุฟังจิงโพสไปไปคำลาตั้งเส้นเคยการแจกวายเทมคำต้องการสั่งสอนทำเพียนปกตังและกระเด็ดตามต่างๆราชการให้ได้ตกดีปินดีตามจอบเมนการสั่งเตียงตีตามเสียงภาษาปัญหาการจำเริงฟุ้งเหงเดินหาโลกซอกเกาะคำกังไนเซิงไว้สู้จีในอีนันเส้นพระเดชทรงโกและลายเจ้าเล่ากายเสียงกวางเตียมเปียงเส้นในพระเดชเยนานในปีพอมุโตกันปอกขี่หกอยู่ยังมังเสียห้องพรมพรมกันตุนอยู่เส้นหาดีเคยการหอยไหลต่อกันก่อป้องกันเหตุสังวางเงินผู้เป็นยินานเซิงเว่ยซูจีลีมิงยินผู้เป็นนายเจ้าเซิงเว่ยซูจีย่างโกฮวยผู้เป็นเล่ากายเซิงเว่ยซูจีเฮวาหลิงผู้เป็นเซียงกวางเซิงเว่ยซูจีเซินจิงย่งผู้เป็นเตียนเปียนเซิงเว่ยซูจีในพระเตียเยนานอยู่ในพรมจัวหันปากกัมหน้าตามหอมสอนเมื่อโดนซบตั้งกาดีไปขอบเดนบอฮันตัวละของโคได้เทียมไรมาวันหนึ่งมีรถตัวละของโคขอขอบเดนปอโคทีลงปุ่นปั่นกันปอกพอถึงปั่นปลายเปียสิบสีกันปอกการขอขอบเดนแต่ขอเฮ็ดไปตามดีสวัสดีเมื่อโดนเส้นจีของจงชินปุ้งเผยเรื่องการเคล็ดจ้าเมาเฮ็ดเถินในปีสองปั่นปลายสหกโตตั้งเส้นป้องมีดีจังเมาเฮ็ดเถินนักยังเลิศเปิลหกดีมีบานเมืองเคล็ดจ้าฐานกลาง49ดีบานเมืองเคล็ดจ้าฐานเต็ม74ดีด้านหาโลกสะกอกคำตั้งรถดีและเป่งตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองเลี่ยมป๊อดเจินค้างปองถึงเมืองเลี่ยมคุณแม่เถินรถได้ไต่เตี้ยวเอ็นนี่ช่างเยียนเสียนซีมองเสียนก็มีม็อบนีตันบอมีตั้งรถดีและเป่งนั้นการก่อหมายว่าเจียงปีสัมปันปลายสหัสโตนำสั่งการเงินการเวียกซักการเปียงคาเฟ่ที่ผู้แถมได้ละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสิบเก่าปุ่นปลายเปียดปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามสมาวไข่กวนป้องสาเจียดคาเฟ่ที่ผู้เอาไข่ออกต่างประเทศไปโกเยียนปลายได้ออกไปไข่ถึงประเทศเตอร์โกประเทศโอโรสฟงปินประเทศและบัตเมิงสิบเก่าตีก็แดงเขาสารลูกในโกจะเนืองเยียนจิวไดฮูไปอ้อนสีเดินต่างพัดเกตปองเหตุการณ์กาขายแห่งเตียนหอดถึง2เหมือนสีปั้น3หอยปลาย7โกดเชียนว่าสื่อแถมมาเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สหปุ่นปลาย6ผู้แดงเขาสารได้คู่ข้างแทงเย็นมัวเดียวไปเขาปืนไฟเซินเจ้าเสียดขาวต่างก้นปล่อยขืนจะเข้าวัดนี่เดินหาโลก30คำเขายุ่นบินบินไปถึงเวียงเปิดจินคู่จอมเมนผู้เป็นผู้ปากกรรมด้วยไว้และโลปัวในจงกงจงยางเดินหาโลกเศร้าเก่าคำปงเผฮับเอาสี่จิ้มเพียนผู้เป็นจงกงจงยางจงสูจีจูสิพัดเตียดอังเจิงทงลวนผู้เป็นเรื่องเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นเป็นจูสิพัดเตียดเล่าจากอยู่เดินหกหลอกสองคำถึงหกคำมาสู่ถามพัดเตียดจงโกเดินหาหลอกสอบแบบคำกลางคืนพยาสรอนพัดเตียดจงโกอันโสพัดเตียดฟิลิปปินยับซึ่งไว้64ก้นดาวปล่อยออกมาเดินหาโลก3ชีวิตคำนำคำเสริญอันปิ้นบาดเมืองไปหุ่นเนอช่างปางในพระเกตมานปอเกิดจองการมาแกะเด็กและป้าเหือกุ่นตายเสียและเจ็บสางหลายกุ่นเหย่าเฮิร์นภายเมืองหลายตีเฮิร์นหลายหลังเสียลูกหลูนักแห้งอันสกัมเผียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เผียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

0: คือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2024ตัวเติ้งเก่าหล่อสะแปดคำอยู่ที่พร้อมปรึกษาเขาการกึดป้องภาษาทรงยางหันเผาออกำปักเจียออกการภาษานี้ที่สับกับฝ่ายฝ่ายหน้าหนาฝ่ายฝ่ายหน้าหนาก็มีการภาษาที่ใดต่างปิ้นการเหตุอันตั้งไว้ก่อนอ้อนเสริมฟุตทอกถามโครงการที่สับกับนั่นก็ป้องกับกันตั้งกะลาบาดเมืองปิ้นเช่นเดียวกันมาเฮ็ดดีการภาษาพาติดหมิงไว้ไว้เหียนเฮ็ดใดกี่สิบปีมาอยู่ฝ่ายใบการกึดป้องภาษาก็เพ่ไข่ออกสองใจที่ใดคักหมันเฮ็ดดีหือซุปเห็มเหม็นดีไปพาติฮิตเปิงก็ป้องกับกันฝ่ายใบการภาษาตีบาดเมืองหันและโครงการที่ใดเทียมเชียงแห่งมามาเดี๋ยวมีขอการล่วงไล่ปิ้นเบาซังจังป่อเกิดก็ย้อนเปอร์บ่มีกองป้องก็ย้อนเปอร์กองป้องบ่ได้ตุกตีขอการนี้เด่นเตียงที่ได้ไก่จิอามาขำกองป้องและปิญญาจุซองได้ตุกตีไปพบจอด
1: ตีกองโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: ตีกองโถให้กูกองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับไตสาเสริญมวนก่อน
2: เมียนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ที่กินบ้านผู้ขาปิ้นกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนเส้นนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอันมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทเฮ็ดหน่านางไข่อยู่ในเมืองหลวงไปเมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมไฮลืมหน่า

ป้นี่กวนมาฟังกำครับคุณบันเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเชนผู้ขับห้องปิ้นกีซีในกำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังพบหันใส่กุนบันเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห้งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังปบหันใส่กุนบานเดียวกันกุนบานเดียวกันกว่องเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบานเดียวกันมีการสังก็อุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห้งเฮาเติมซอยกันเบาเสียละเฟียดกันขอหือตั้งร้ายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห้งสุขใจสู่วันบ่เดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบานเดียวกัน

ใจเอ๋ยใจยินดีกับความฮักใจยินเสียได้ความฮักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกระเป๋าจังได้กันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เบาจังเฮ็ดดังใจกู้ได้หลู่สุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความฮักเฮาก็เบาสมควรอยู่กินหนังกันประเดี๋ยวกวนมาฟังกำครับเสียดายความฮักมาละ

ต่อมานี้เฮามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุ่นหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามเมื่อสองเฮาได้แอวจอมกันปิ้นมวนเยื่อมกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานจังหยอกจังอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจหนังตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาจังลืมใดอายเบาเมืองหุ้นก้อยฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

0: 吉利，吉利克来拉好科图吉利欧亚。
1: 伊那亚语超级科图吉利，吉利克来拉好科图吉利欧亚。
0: 唔科米科欧罗那，科斯夏斯。

하바치마 레레다오 누덴 두자 마무라 니 마샤샤 라닌구 아무니에 원 두자 말리소 아미 레벨우시 몽과드 주는 거래.

강구 있니 지레레 간도 해니 마리리 지레이니 부사사 마가치수 초마주 와마시수 와마니 아무니 위시과 문과르주 나로갈래

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามเอากันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีสวัสดีชาวไอ้ขวยห้องพำโจกำใช้ทำเพลินกระเด็ดตามสีจิ้มเพลินทรงสูจีปากกำใหญ่นักการสีเนื้อใหญ่นักนั้นสวัสดีสูจีในอินันเซนพระเดชจงโกไล่เจ้าเล่ากายเสียงกวางเตรียมเปลี่ยนเซนในพระเดชเย็นนานพำโจการปอกที่หกอยู่อย่างเหม่งเสียหยกพำซบตังรถกาลีไปขอบแดนบ่อฮานตัวละของโขขอกไปมาวันหนึ่งปอกที่ลงปั่นกันปอกอินันเซนปุ้งเผเรื่องการเฮ็ดซ่าเมาเฮ็ดถืนในปี2526ตัวตั้งรถดีและเปลงตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองแรมป๊อดเจินค้างปองถึงเมืองแรมโคตรเมฆถืนรถได้ไต่เตียวปีนี้เดือน1ถึงเดือน3คาเฟ่ดิโพเออร์ย้ายขายออกไปลงปูนกดเย็นไปอ้อนสีเดินการกะขายแห่งเตียนตั้งพัดเตี๋ยทำนาเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนใดซ่อหาปูนปลาย6พายาสรอนพระเดชทรงโกโจฟิลิปปินยับซึ่งวัย60คนได้เอาปล่อยออกมาไม่ได้กวายฟังขณะเขาสามเหตุเข้มถีเดินหาโลออกซอเกาะคำหลาแรงอินานเซิงเว่ยจังเว่ยขุยห้องพอมโจคำใช้สอนสืบพำเพียนใช้ความสีเนื้อใหญ่นักอันสี่จิมเพียนจงสูจีติดต่อชิงเยียนเสียนสร้างสื่อสือในซานซีปอเกิดจองการว่าสื่อเด็กนั้นติดต่อการเหตุสังสวัสดีการเหตุฟังจิงโพสเพื่อไปคำลาตั้งเส้นเคยการแจกวายเทียมคำตองการสั่งสอนทำเพียนปกตังและกระเด็ดตามตังตองราชการเฮ็ดได้ตกดีปินดีตามจอบเมนการสั่งเตียงตีตามเสียงภาษาปัญหาการสำเริงฟุ้งเนี่ยด้านหาโลกสอกคำกังไหนเซิงไว้สูจีในอีนันเซนพระเดชทรงโกและลายเจ้าเล่ากายเสียงกวางเตียมเปียงเซนในพระเดชเย็นนานในปีพอมุโตกันปอกที่หกอยู่อย่างมังเสียห้องพำพำกันตุนอยู่เซินหาดีเคยการหอยไหลต่อกันก่อป้องกันเหตุสังวางเงินผู้เป็นยินันเซิงเว่ยซูจีลีมิงยินผู้เป็นไล่เจ้าเซิงเว่ยซูจีย่างโกเฮยผู้เป็นเล่ากายเซิงเว่ยซูจีเขาว่าหลิงผู้เป็นเซียงกวางเซิงเว่ยซูจีเฉินจิงยงผู้เป็นเตียนเปียงเซิงเว่ยซูจีในพระเตียเย็นนานอยู่ในพรมโซหันปากกำหน้าตามหอมสอนเมื่อโดนซบตั้งกาลี่ไปขอบแดนบ่อฮันตัวละของโคไต่เทียมไรมาวันหนึ่งมีรถตัวละของโคขอขอบแดนปอโคทีลงปุ่นปั่นกันปอกพอถึงปั่นปลายเปียก14กันปอกการขอขอบเดียนแต่ขอเฮ็ดไปตามดีสวัสดีเมื่อโดนเส้นจีของจงชินปุ้งเผยเรื่องการเฮ็ดจ้าเมาเฮ็ดถืนในปี2526ตัวตั้งเส้นป้องมีดีจังเมาเฮ็ดถืนนักแห่งและเปิน6ดีมีบ้านเมืองเฮ็ดจ้าฐานกลาง49ดีบ้านเมืองเฮ็ดจ้าฐานเต็ม74ดีด้านหาโลกสะกอกคำตั้งรถดีและเปียงตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองเลียมป๊อดเสินค้างปองถึงเมืองเลียมคุณแม่เถินรถได้ตายเตี้ยวเอ็นนี่ช่างแย่นเสียนซีมองเสียนก็มีม็อบนีตันบอมีตั้งรถดีและเปียงนั้นการก่อหมายว่าเจียงปีสัมปันปลายสหัสโตนำสั่งการเงินการเวียกซักการเปียงคาเฟ่ดิโพเออร์แถมในละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสิบชิบเก่าปุ่นปลายเปียดปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามสมาวไข่กวนปองสาเจียดคาเฟ่ดิโพเออร์เอาไข่ออกต่างพระเดชไปโกแย่นปลายได้ออกไปไข่ถึงพระเดชเตอร์โกพระเดชโรสฟงปิ้นพระเดชและบัตรเมืองชิบเก่าตีโกแดงเขาสารลุกในโกจาเนืองแย่นจิวไดฮูไปอ้อนสีเดินต่างพระเดชปองเหตุการณ์กาขายแห่งเตียนหอดถึงสองเหมือนสีปั้นสามหอดปลายเจ็ดโกดเชียนว่าเสือแถมมาเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สหปุ่นปลายหกโกแดงเขาสารไดฮูข้างแทงเย็นมัวเดียไปเขาปืนไฟเซนเซลไซต์ขาวต่างก้นปล่อยขืนจะเข้าวัดนี่เดินหาโลออก30คำเขายุ่นบินบินไปถึงเวียงเปิดจิน

护照面普遍普白金对外联络部乃中共中央等下落烧烤韩崩撇合奥习近平普遍中共中央总书记主席拍电案证同论普遍人格党中央总书记恨兵主席拍电老则由联合落双韩跟合韩马苏坦拍电中国等下落烧表韩刚恨派亚斯乱拍电中国按着拍电菲律宾入省为学习时间然后拍电เดินหาลอกสามเชียดคำนำคำสันอันปิ้นบาดเมืองไปหุ่นเนอช่างบางในพระเกตมานปอเกิดจองการมาแกะๆก็ได้ป่าเหือกุ่นตายเสียและเจ็บสางหลายกุ่นเหย่าเฮิร์นภายเมืองหลายตีเฮิร์นหลายหลังเสียลุลูนักแห้งอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำผีเสียงบางนี้เพียวข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2024ตัวเติ้งเก่าหล่อสะเปียดคำอยู่ที่พร้อมปรึกษาเขาการกึดป้องภาษาจงยางหันเพออกกำปักเจียออกการภาษานี้ที่สับกับฝ่ายหน้าหนาฝ่ายหน้าหนาก็มีการภาษาที่ใดต่างปิ้นการเหตุอันตั้งไว้ก่อนอ้อนเสริมฟุตทอกถามโครงการที่จับกับนั่นก็ป้องกับกันตั้งกะลาบานเมืองปิ้นเช่นเดียวกันมาเฮ็ดดีการภาษาพติดมิงไว้เฮียนเฮ็ดได้กี่สิบปีมาอยู่ฝ่ายใบการคือป้องภาษาก็เพ่ไข่ออกสองใจที่ใดคักหมันเฮ็ดดีหือจุ๊บเห็นเหม็นดีไปพติฮิตเปิงก็ป้องกับกันฝ่ายใบการภาษาตีบานเมืองหันและโครงการที่ใดเทียมเชียงแห่งมาบ่าเดี๋ยวมีขอการล่วงไล่ปิ้นเบาซังจังบ่อเกิดก็ย้อนเปอร์บ่มีกองป้องก็ย้อนเปอร์กองป้องบ่ได้ตุกตีขอการนี้เด่นเตียงที่ได้ไก่จิอมาขำกองป้องและปิญญาจุซองได้ตุกตีไปพบจอด
1: ตีกองโทรให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
0: ตีกองโทรให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงครับใจสาเสริมมวลก่อน
2: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยินอันมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน่าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน่านางไข่อยู่ในเมืองหลวงได้เมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นมาเดี๋ยวกวยฟังกำครับลืมไฮลืมหน่า

ต่อไปนี้กวนมาฟังกำครับคุณบ้านเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเช่นผู้ขับห้องปิ้นเกสีในกำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังปบหันใส่กุนบ้านเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห้งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังปบหันใส่กุนบ้านเดียวกันกุนบ้านเดียวกันกว่างแพบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบ้านเดียวกันมีการสั่งก็อุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห้งเฮาเติมซอยกันเบาเสียละเฟียดกันขอหือตั้งหลายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห้งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบ้านเดียวกัน

ใจเอ๋ยใจยินดีกับความฮักใจยินเสียได้ความฮักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกระเป๋าจังใดกันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี้เบาจังเฮ็ดดังใจโกได้หลู่ซุ่มเสียใจสู่ฝ่ายจัดนี้ความฮักเฮาก็เบาซุ่มกวนอยู่กินหนังกันแล้วเดี๋ยวกวนมาฟังกันครับเสียดายความฮักมาละ

ามากนี้เฮามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุนหนึ่งใจติดกึดถึงขยูหิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากว่องหันยามเมื่อสองเฮาใดแอ๋วจอมกันปิ้นมวนเยี่ยมกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานจังหยอกจังอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาสังลืมใดอายเบาเมืองหุ้นไว้ฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

不留开门里，过去的脚，拉回要穿弄那韩尼古那夏那阿那夏那，基本阿和卡考个拉回要得爬坡阿几几就好了。แต่เหลี่ยข้อคลุกาวีปุ่ยเขมรวีแม่แพทย์วิจูลาหุยติภาพฟ้าจิจิจูฮาลากุจ้าบาดอบาวีอย่างงงอยู่และจ้าบาดอบาวีลาข้อกุวีโคจ้าโคปะโลดอโลเมลาวิจูจ้าแต่ละฮัลลูดีจ้าเขมรลิข้อได้จบ

하바치마 레레다오 누데 두자 마무라 니마 샤샤 라닝구 아무니에 원 두자 말리소 아미레 벨루시 몽과디 주 나무가

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีซึ่งไว้ชาวไว้ขวยห้องพำโจคำใช้คำเพียนกระเด็ดตามสีจิ้มเพียนจงสูจีปากกำใหญ่นักการสีเนื้อใหญ่นักนั้นซึ่งไว้สูจีในอินันเซนพระเดชจงโกไล่เจ้าเล่ากายเสียงกวางเตรียมเปลี่ยนเซนในพระเดชเย็นนานพำโจการปอกที่หกอยู่อย่างเหมืองเสยกพำซบตั้งรถการรีไปขอบแดนบ่อฮานตัวละของโขขอกไปมาวันหนึ่งปอกที่ลงปั่นกันปอกอินันเซนปุ้งเผเรื่องการเฮ็ดซาเมาเฮ็ดถืนในปี2526โตตั้งรถดีและเปียงตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองแหลมป๊อดเซินคางปองถึงเมืองแหลมโคตรเมถืนรถได้ไต่เตียวปีนี้เดือน1ถึงเดือน3คาเฟ่ติโพเออร์ย้ายขายออกไปลงปูนกดเย็นไปอ้อนสีเดินการกะขายแห่งเตียนต่างประเทศทำนาเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูน